นังกุนไนเซมนัวมีคำเย็นสางนาวหลักเหลี่ยมเตียนพันนลาอัสกุยพันนลาสังมาปฏิยานลิมสักจีคำเลี้ยนสางนาวหลักเหลี่ยมเตียนอัสกุยินังไงสมนอนดี

0: ถ้ากินเจนไนน์ตัวเต้นเป็นค่าฟีสังไห้แล้วค่ะแต่เขาก็ให้สวัสดิ์เพียงอ่ะพอตัวเปลี่ยนมาเยอะสุดตามที่ลาเซน
1: จิ้ง
0: หม้อลาเซนฟาสเกเทยีน่าตัวก้นรูดโนนาเล่กันน้ำมือกินน้ำดัง
2: อากาศวันนี้จะจันพูด voices from campus ในวิเฮติงอาฮิตาอาดักยาต้องกินตกิตนินเดลี่อากิปันลักซอนฮินดีนิวส์สมัชชาประบาดนิวส์ในอังกฤษและนอร์ทิสนิวส์เตปันบานินในไอดิง
0: เกตที่จะลงดูที่นี่

เอสเซอร์จึงไงมอยเลียลมเตกิปนาพันนลายนังไอตากะฮีอันอบานาปะเทียนเมลจีอมามาวอินอสักอินังไงจุมนอนดี

0: FM megahertz zale khat point li akas fani chu sanpur tuini tak da gyal minute so magin to kitonin gel kolam bangin senior citizen taksa kum upalam de te to ki holim na huna paite kampawa thiau ja khu phang zo to akas fani chu sanpur paite section aki pan man ngai dun te ki holim nai ngai khedi
1: All India Radio Churchanpur FM megahertz alhat point lepan hongipuang khia ahi tuni in senior citizens with my experience kum upalamte ading a setuam hunse zatna pu thiauza khu phangzo IRS retired income tax to holimna ahen ni na ingai henon ding uhi
2: go te king non lo hi leung chu satuam wa ya hi aitan tung lo de ka tun nong so lo ha upa odendia on de umo ว่าอย่างผมสับตัวมามาไกลเห็นกันดินค่ะมันกวนดูสมุกันจู่อีละจิโลโอและจิงอ่ำโลกอย่างกี่วัยก็ไม่กูไม่จิตันเกี่ยวมาอีเที่ยดตันเลยกี่เที่ยมันโลกเห็นเด็กจีฮิเล่มันเด็กสักโลค่ะจ้ามันจิวเล่เตะสมหัวกีบาสว่าโฮมพิเลียนนะคะโอดิเนชั่นนั้นเปียวมั้วว่าจะเกี่ยวมตูตันสับตัวมวายาอิจิตันกวาดีกิงนั่นลงมุนดังมันทะเลไอ้สับตัวมัมโลนามโ
1: ออ
2: ิจิตันกิตุงมามาโลดิไอ้สับตัวมัมนาอีบีซีสับตัวมัมนามุนตัวมตัวมห้วยลายอมเฮลโลตัวมซาโมเมโทรโพลิตันซิตี้โลเดียไปเร็วมั้วไอ้สับตัวมัมโลสับตัวมเบียกินมโล
1: ม
2: ุจิอากาอิจิตันตุนนาดิจานสมโลมองมองมั้วตัวกวาดีกัตุนุคาปฏิญาณนั้นปีนัดตักตะไกจีเข็นขะตาทิลเข็นขะตาก็เทย์ตัวโอดินิชันกับตันเกียร์ฮิโลโ
1: ม
2: ่คนเกมเบจักเดียวยังไงครับปุ่นบางใจยามหงอยเตี้ยแล้วก็เข็นกระตุ้นตัวป้าสนาเซมเดลเข็นขะโตสับตัวมวายะอีซี่เกลเล่เลยนี่ปันอะไรนะปุ่นโมดันดันกันคนสุดตัวไม่เดียจีโอลฟันเนสวาเฟ
1: ่
2: ตะกะหอยน้ำโม่ปุ่ยมดเดือดก็ยินดูตัวที่เด่นก็ตัวมั
1: ่
2: วไหวว่าโหมั่วดูเตะขัดเล่นนี่ตัวโหขัดที่น่าทูมนั่นนี่สกมาวาดีไปที่ตาปันปีน่าโหน่ากิบปะล้อหนูเลยปาเตะบ้างโหมั
1: ่
2: วไหวบ้านน่ะคันซาร์โฮสปิตอลไปเดี๋ยวอีซ่าที่จู่คันซาร์โฮสปิตอลของที่ของข้าดำกิ้งนอนกินเองของโลกของยังสินทูมน่ะวันนี้ปีดีจีปะเทียนทั่วอินโอยเกจเลวมั
1: ่
2: วไหวข้ามาฮิปุ๋ยมุสักดันนั้นสมเลยไปตัว
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की
4: बिजली का बिल किराना स्कूल फीस सब हो गया
5: बन गया बजट
4: हाँ
5: 5000 बच गए
4: तो नई साड़ी ले ले
5: ना
4: पिछले महीने तो ली थी
5: एक और
4: नहीं पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो
5: बढ़िया
4: जाओ भाई
6: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी